0: ดก็จึงคุณกับละลองหากขัดยูตริกมันถอบนายกากันหุ่นจงกับมิคาเลียอาร์มเรสลิงแอสโซซิชันมาว่ากินยิ่งชิมตาหากฟูดปาฟีนัชนัลอาร์มเรสลิงและปาราอาร์มเรสลิงแชมเปี้ยนชิพส์กับมันลองกับอาห์เมดบาร์กุจราตกับมันสตังดูกอัฟนายตริกจุมังอาร์ฮจาร์อัฟนริโอฮาดูกชิตริกุจลิโออาร์ฮจาร์อัฟนริโอกับมาว่ากลาเซชิสปาสังวุฒิกิรังบริกิทัยยาคุณกิตีกับมันมิคมาเดียกจัลลาหากติกรอนซานิคอปกับมันลองกับอาห์เมดบาร์กสินเมรีสไฮเซกินดีสคูลกลาราอีกนามลาดูนกิกินเทย์ปาร์กชลองคอมเมอร์สคอลเลจนักเรียนกิชนรังหากเซกินดูบักสคูลซิกบาสเกตบอลลีกอาร์จาร์อัพนเรียกบลับปลงหาเปอร์เปลิดิวสคูลบาสเกตบอลโค้ชยาวไลดอมชลองกสินเมรีสกลายอบันราอีกทรอฟีฮัดเดินไปกลับเปลี่ยนมากับมิลลิมเพรสบิเทเรียนไฮเซกินดีสคูลหากจริงคุณฟิแนลแต่ไลฟ์นเรียกละคันเรียกบาสเกตการปาร์กชลองคอมเมอร์สคอลเลจกลายอบันราอีกนามลาดูหากจริงคุณกับลายคายปัวร์พาดกับเปลี่ยนมากับทอมัสโจนส์ซีนัทคอลเลจจวายกตาดาไลฟ์ผู้พราลไลฟ์เนียวบาสเกตหากจริงคุณอยากกับฟิแนลกีฬาดูกีฬาโยบันคงอยากกับคุสนามพิซากับลมชิพวจาร์ติงกากรมกีฬาดูกัดบากิปวันปาอาร์กิโยมาร์สันฮจาร์ติงการังกัดกิทรอฟีบัตกิตักมาอยากกับเซกินดูบักสคูลสติกบาสเกตบอลลีกอาร์ฮจาร์อัตมริโอลปัญญาดากับดูบักสปอร์ตส์ไพรเวทลิมิเต็ดบัตกิดอนบาร์โอคัตริทลิกิสคูลบัตกิคอลเลจกับเลชิมบัตตาบัตปลัดชีสปาคันไดพงุดกิสัมลาปุลีนักเลงกับมิกาเลียกิลมีมาดันบานิชิมบัตตาหากนี่กันลิมปงอิเลกา
1: ก็นี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองแต่ปลอกน้องสับคิดว่ากี่ลองคู่บอยและกายยองกัตเตโยแต่ดังยังทราบบัดนี้อยากโปรแกรมกวาดบูดกตากระลองวันพิยอสโนอยากกับมอร์นิ่งเมโลดี้ก็นี่ก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลอง

0: พี่เลียสงอมันตันเนี่ยก็จริงรวยกับลายกระเตงผีเนาะบลารวยได้สบายบัดมันตั้งอินเนี่ยเคลื่อนไปนิ่งบัดอีน้องฝุ่นมันนิ่งกองดูฉากในโปรแกรมช่วงนี้ Hello
1: Hello Good morning
0: Good morning มนุษย์ตา
1: เนี่ยได้บะริจอยส์กันนะมัน
0: ดันบะริจอยส์มั้งฮะที่จริงรวยอยู่บะริจอยส์พี่กว่าบนสังกัดในโปรแกรมฮันด
1: ูคุริบะอีบะรวยอีบะสลันนงทาร์
0: จึงรอยกุรีบะเอบรอยอีหอยบาสันลงลาลีดอนนี่คือจึงรอยที่เห็นพี่กว่าสับสบายนี่จึงรอย
1: อีกองอีเพียงตัว
0: ฮะตัวคุณเลชิบุนวาริจอยส
1: ์ไทยอีกองสุบาอีกองพิทุนเปรซิชากองมุขิมพิซามุขิมไม่กองสันกองไอซีบ่าวนยังบ่ปลองบ่ปลังบ่บรอยบ่สงับ
0: โอเคบาริจอยส์ถ้าคือจึงรอยกำลังเกิดปังรูนำตาจงพีม
1: าอ่ะได้เจอคุณเจอ

0: balawan penmi kambang negeri barim.
1: Oh, kam setenat negeri barim mo. Okay, tapi kuat dedicate yang negeri jengrai.
0: Mungkin perukum juga ba paling ba otrai ba yang nampung otrai ba sejauh nak umten ikong pidana unlim ikong pidana boy ba. ว่าวันนี้ว่าแฮปนะน้องสอนว่าแฮปนะกอสปริงบ่ยุพุนครับมารบ่ชันลาบ่กองลุนอกดอกดอกอันนี้กองวันเบียงไอ้กองลาริชามาบ่เนี่ยมันว่าบ่คือว่าทําอะไรกับโปรแกรมโอเคต่อกระปังยะฟิรุโม
1: Mak ya firkum
0: yuk.
1: Tak, bless you bone, Pak Polong. Tak. Bye
0: bye. Bye.
1: Okay, Pak Polong deh. He wants Eagles with Hotel California.